สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาช่วงนี้ก็อยู่ในสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับในวันนี้รายการของเราจึงจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่อยู่ในแวดวงวรรณกรรมเพื่อดูแนวโน้มการอ่านหนังสือและความนิยมของวรรณกรรมไทยญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจะมาพูดคุยกับคุณอัดบุญนาคนักเขียนนักแปลและผู้ทำสำนักพิมพ์รวมถึงคุณฟุคุโตมิโชซึ่งเป็นล่ามและนักแปลไทยญี่ปุ่นครับแต่ก่อนอื่นเราไปฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮิคารุโทกิของวงฮิตซูจิบุงกักคุที่มีเนื้อหาว่าโลกใบนี้ช่างงดงามเพราะเธอไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจขอให้เธอเป็นเธอคนเดิมและจงเปล่งแสงสว่างต่อไปขอเชิญรับฟังครับ

0: ครับอย่างที่ได้แนะนำไว้
1: ครับ
0: ตอ
1: ผ
0: น
1: ม
0: ต้นนะครับสำหรับแขกผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับก็คือคุณอัดบุญนาถเป็นนักเขียนนักแปลล่ามแล้วก็ผู้ทำสำนักพิมพ์ด้วยทำหลายอย่างมากคนนี้นะฮะแล้วก็คุณฟูกุโทมิโชนะครับซึ่งเป็นทั้งนักแปลแล้วก็เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยด้วยซึ่งเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของเรื่องของการอ่านหนังสือของหนังสือแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นว่าเป็นอย่างไร
1: คร
0: บ
1: ั
0: ้
1: บ
0: างก่อนอื่นต้องถามคุณอัดก่อนว่าสถานการณ์การอ่านหนังสือเนี่ยในช่วงก่อนแล้วก็หลังโควิดเนี่ยมันต่างกันไหมครับ
1: ก็ตอนหลังโควิดอาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าแต่ว่ามันก็เกิดทำให้เขาเรียกหลายช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เกิดทำให้เขาเรียกเกิดลักษณะนิสัยการอ่าน

0: ันขึ้นมาแล้วก็การเสพคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนที่เคยเป็นกลุ่มผู้อ่านเก่าอยู่เดิมอย่างกลุ่ม Generation X หรือซึ่งน้อยอ่ะนะฮะ Gen X น่าจะเป็นกลุ่มที่น้อยที่สุดBaby Boomer เอ่ยหรือว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y Gen Z ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มาเสพการอ่านมากขึ้น
1: ครับหนังสือประเภทไหนครับตอนนี้ที่คนไทยสนใจ
0: จะบอกให้ว่าที่เป็นน่าแปลกใจมาก Non-fiction ครับที่เป็นหนังสือที่กำลังขายดีมากในช่วงนี้ของตลาดหนังสือเมืองไทยนะฮะเราจะเห็นว่าตลาดสำนักพิมพ์หนังสือที่เคยขายไม่ได้นะฮะในช่วงยุคหลังเนี่ยคือเป็นบูธที่เวลาไปออกงานหนังสือขายดิบขายดีหรือว่าหนังสือขายดีก็จะเกิดจากกลุ่มนี้นะฮะค่อนข้างเยอะกลุ่มหนังสือเหล่านี้ที่เป็นนอนฟิคชันเนี่ยไม่เราไม่นับถึงพวกกลุ่ม how to นะฮะเพราะว่านั้นก็ขายดีอยู่แล้วเนี่ยฮะแต่นอนฟิคชันที่เป็นเรื่องราวลงลึกขึ้นอย่างในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวการเมืองนะฮะมนุษยศาสตร์หรือสังคมวิทยาทั้งหลายแหละหรือกระทั่งเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เป็น pure science เนี่ยฮะก็ขายดีขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจแล้วก็จับตามองว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะชอบอ่าน non-fiction มากกว่า fiction แล้วครับ
1: ครับในญี่ปุ่นล่ะครับโช
2: ครับ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับแนวหนังสือไหนในญี่ปุ่นที่ตอนนี้เป็นหนังสือที่ขายดี
2: จริงๆก็มีแนวน้อมคล้ายคลึงกับเมืองไทยนะครับก็คือว่าแนวนอนฟิคชันเชิงลึกเนาะก็จะมีการตีพิมพ์มากขึ้นด้วยแล้วมีผู้อ่านมากขึ้นด้วยเช่นกันครับก็จะมีหนังสือด้านมนุษยศาสตร์สังคมวิทยาประวัติศาสตร์ที่มีผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะก็จะมีออกขายบ่อยมากขึ้นหลังโควิดหลังช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: นะฮะเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะที่ถ้าเกิดเรามาดูกันเรื่องของหนังสือแปลนะครับหนังสือแปลเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในเมืองไทยครับคุณอัด
0: ในเมืองไทยตอนนี้หนังสือแปลเฟื่องฟูมากนะฮะเราก็รู้สึกว่าในแนวที่เป็นฟิกชันแน่นอนว่านอนฟิคชันหนังสือแปลเนี่ยก็มีแล้วก็เยอะแล้วก็ขายดีด้วยแล้วก็ในแนวที่เป็นฟิคชันทั้งหลายแหล่ที่เป็นหนังสือแปลเนี่ยเริ่มที่จะคิดว่าถ้าไม่นับกลุ่มที่เป็นนิยายวายแล้วเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าเบียดกลุ่มนักเขียนไทยนะฮะค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เกิดกลุ่มนักเขียนออนไลน์ที่ผลิตขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักอ่านอยู่ในออนไลน์อยู่แล้วแล้วเขาก็จะเลือกสรรที่จะอ่านตามความพอใจของเขาแต่ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มหนังสือแปลเนี่ยกลับมาเป็นแบบว่ากระแสนะฮะในวงการโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นนวนิยายหรือฟิกชันทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะฮะตอนนี้ถ้าจะบอกว่ากระแสที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือถ้าเป็นนิยายแปลก็น่าจะเป็นนิยายแปลจีนนะฮะที่กำลังมาแรงอยู่ครับ
1: และสำหรับวรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าจริงคุณอาจก็เป็นหนึ่งในคนที่มีการนำเอาวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลในหลายเล่มทีเดียวได้รับความสนใจจากผู้อ่านไทยมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ได้รับมากเลยนะฮะตอนนี้กลุ่มนวนิยายประเภทนวนิยายที่แปลญี่ปุ่นที่มาแรงนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเป็นซัสเพนส์เป็นดีเทคทีฟเป็นนักสืบนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นไลท์บุงเกไลท์โนเวลนะฮะที่จะมาแรงมากกำลังกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นแบบว่าฟองสบู่ของหนังสือแปลญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือแปลญี่ปุ่นสืบสวนสอบสวนอีกเหมือนครั้งที่เคยเกิดขึ้นเกิดบับเบิ้ลฟองสบู่ขึ้นมานะฮะแล้วมันก็ทำให้พิมพ์ออกมาเยอะมากแล้วก็ขาดคุณภาพในยุคนึงแล้วก็ทำให้ตัวพอฟองสบู่แตกเนี่ยสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ก็ล้มหายตายจากไปหรือว่าไม่ทำเป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่กลับมาทำนิยายแปลญี่ปุ่นอีกก็เห็นหลายอันนะฮะ
1: มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณอาจพูดไปเมื่อสักครู่คือบอกว่าพอตอนที่มันเป็นฟองสบู่แล้วก็พิมพ์กันเยอะๆก็มีคนพูดถึงเรื่องของคุณภาพอย่างเช่นเราก็รู้กันอยู่ว่าคือคนไทยเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษการแปลจากภาษาอังกฤษมาเนี่ยมีคนแปลเยอะแล้วก็มีผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษค่อนข้างใหญ่เยอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจะนิชลงไปอีกหน่อยนึงสำหรับคนที่จะมีความรู้ในการที่จะต้องถ่ายทอดว่าอย่างนี้เป็นวรรณกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะแปลนะนี่นักแปลเนี่ยมันมีเพียงพอไหมกับการที่ความต้องการหรือว่าความนิยมตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วทางสำนักพิมพ์เองเนี่ยมันมีมาตรการอย่างไรที่จะออกมาในการที่จะควบคุมคุณภาพของการแปลของหนังสือที่จะออกมาครับ
0: มีนักแปลญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ต้องยอมรับว่ากว่ายุคที่สมัยที่ผมทำ J-book อะไรอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่อ่ะ20กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษที่1990ตอนปลายจนถึง2000เนี่ยจะมีการให้ทุนในการที่จะส่งเสริมให้เกิดศิลป์ญี่ปุ่นนะฮะมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจนกระทั่งศิลป์ญี่ปุ่นเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นมาจนกระทั่งวิชาภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นวิชาที่เลือกในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็เลยก่อให้เกิดการที่เขาเรียกว่าการผลิตผู้คนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะฮะเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นแฟนคลับภาษาแฟนคลับเรื่องราวญี่ปุ่นแฟนคลับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเรามีบางคนนะฮะที่แบบว่าเริ่มแปลจากการ์ตูนหรือไลท์โนเวลแล้วอย่างเงี้ยฮะอย่างนักแปลเราคนนึงที่แปลนาวานรกนะฮะซึ่งเป็นหนังสือเป็นproletarian literature ที่เป็นวรรณกรรมชนชั้นกรรมอาชีพนะฮะก็เป็นน้องที่ยังรุ่นเด็กอยู่แต่ว่าแปลวรรณกรรมจริงจังนะฮะขึ้นมาเขาก็เริ่มจากการที่สนใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากศิลป์ญี่ปุ่นแล้วก็มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับหนึ่งแล้วก็เลยเกิด นักแปลกลุ่มใหม่หลายคนที่รุ่นใหม่ที่มีนักแปลคุณภาพเนี่ยที่เพิ่มขึ้นแต่ถามว่ากับตลาดที่ออกมาเยอะมากมายขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็นักแปลรุ่นเก่าๆบางคนก็ไม่อยากทำแล้วอะฮะเหนื่อยอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหลายแหล่เนี่ยที่แบบว่าต้องไปงอต้องไปขออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือในตลาดการแปลภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มกดราคากันนะฮะแล้วก็เริ่มมีการที่แบบว่าไม่ได้ให้ราคาตามมาตรฐานสมัยก่อน
1: ครับอืมนะฮะแล้วสำหรับตลาดของหนังสือไทยที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะครับ
2: โอ้โหมีตลาดด้วยเหรอ
0: คือตอนนี้นิยายวายก็น่าจะ
2: นิยายวายคือใช่ครับคือก็คือถ้าจะพูดถึงหนังสือไทยแปลเป็นญี่ปุ่นณตอนนี้นะก็จะมีอยู่แค่นิยายวายนะครับก็คือก็น่าจะเป็นบูมตั้งแต่ปี2563มั้งซึ่งซีรีส์ไทยหลายเรื่องเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดทางทีวีทางออนไลน์ในญี่ปุ่นด้วยแล้วผู้ที่เป็นแฟนคลับเกิดขึ้นมาเยอะด้วยแหละก็มีเกิดความต้องการจากผู้แสบซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์ไทยเนี่ยก็อยากอ่านนวนิยายที่เป็นต้นฉบับด้วยเนาะก็เลยมันจะมีการตีพิมพ์นิยายวายจำนวนหนังสือนิยายวายไทยที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ตีพิมพ์ออกมา2ปีที่ผ่านมานี้นะอาจจะมีมากกว่าหนังสือวรรณกรรมไทยที่เป็นจินจันที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น20ปีที่ผ่านมา
0: ในระดับในรอบ20ปี
1: โอ้โหแต่ถ้าเกิดดูจากกระแสตอนนี้ที่ทั้งซีรีส์ Y ก็ดังนิยาย Y ก็ดังเนี่ยคุณอาจมองว่าอย่างไรว่าอย่างเช่นหลายๆประเทศเองเขาก็พยายามที่โปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ของเขาในรูปแบบต่างๆนะอันนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยทางไทยเราเนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องนี้เนี่ยมากพอหรือเปล่าครับ
3: ก็คิดว่าเริ่มสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเราดูใน2548มันเคยมีปรากฏการณ์หลุมดำที่เขาเรียกว่านิยายวายหรือการ์ตูนอนิเมะทั้งหลายแหล่เนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายในสังคมไทยเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชนไปนะฮะแล้วเมื่อมาดูพ.ศ.นี้2565-66แล้วเนี่ย มันก็น่าประหลาดใจว่าสิ่งที่เคยเป็นสีดำมากกลายมาเป็นสีขาวที่กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนของซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยนะฮะอย่างเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าหน่วยงานของราชการไทยไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีหมุดหมายในการที่จะส่งเสริมตัวอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้ไปต่างชาตินะฮะเนื่องจากว่าตลาดที่นอกจากญี่ปุ่นแล้วจีนเกาหลีไปจนถึงอเมริกาใต้นะฮะที่น่าสนใจมากอเมริกาใต้ก็ให้ความสำคัญยุโรปเองก็ให้ความสนใจในเรื่องคอนเทนต์วายไทยอยู่ด้วยนะฮะขึ้นมาผมคิดว่ารัฐบาลควรสนับสนุนคอนเทนต์เหล่านี้นะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนิยายซีรีส์จนไปถึงตอนนี้มีการ์ตูนที่เป็นนักเขียนไทยนักวาดไทยเนี่ยในการวาดนะฮะในการผลักดันไปเพราะว่ามันจะดึงเอาอุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆหรือว่าสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆหรือฮาร์ดพาวเวอร์ที่เราไม่เคยคิดถึงนะฮะอย่างตอนที่อะไรนะฮะขั้นกูไปหรือว่าโซตัสไปดังที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือนมเย็นนมชมพูซึ่งคนไทยไม่เคยมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ขายได้ยาดมอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในฉากซีนต่างๆที่เราเห็นกันชินตาในกิจวัตรประจำวันของคนไทยเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาให้ความสนใจมันก็เป็นสิ่งที่ผลักดันที่เป็นสิ่งอื่นๆที่จะผลพวงตามมาด้วยได้ครับ
4: ผมขอแทรกนิดนึงครับ
1: ได้ครับ
4: ครับก็คือถ้าพูดถึงตลาดนี้

0: แปลในญี่ปุ่นเนี่ยที่ตอนนี้กำลังมาแรงก็คือว่าอนิไอแปลจากเกาหลีนะครับก็คืออนิไอแปลจากเกาหลีเนี่ยมันขายดีมากแล้วรายเรื่องเนี่ยก็จะแปลและตีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นในแต่ละปีนะครับช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้เพราะอะไรก็คือว่าก็มีรัฐบาลเกาหลีก็สนับสนุนให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดประกวดการแข่งขันการแปลวรรณกรรมเกาหลีในญี่ปุ่นอันนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะมีบางสำนักพิมพ์หรือบางร้านหนังสืออิสระในญี่ปุ่นเนี่ยพยายามบ่มเพาะนักแปลที่มีคุณภาพเยอะๆตลอดการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะต้องมาด้วยครับเพื่อที่จะสร้างคงกลางที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่น่าจะไปสู่ญี่ปุ่นนะฮะที่มีคุณภาพด้วยนะฮะ
1: ก็กำลังคุยกันสนุกทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาของเราก็ยังจำกัดสุดท้ายอยากจะให้คุณอาจฝากไว้ว่าอนาคตของวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยแล้วก็ในไทยในญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจบอกไว้ว่าอย่างไรครับ
2: ความจริงวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยก่อนแล้วกันนะฮะวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมันจะมีจองที่แบบว่าคนไทยยังไม่ได้หยิบยกหรือสำนักพิมพ์ที่ยังไม่ได้หยิบยกเอามาแปลนะฮะขึ้นมาอยู่มากมายมันมีนิยายที่เป็นนักเขียนหญิงเขียนแล้วก็มีเรื่องราวมันอาจจะรู้สึกสดใหม่ที่มีความเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากกว่าพูดถึงในเรื่องการกดถูกสังคมชายเป็นใหญ่กดทับอย่างไรแล้วต้องต่อสู้อย่างไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าตรงนั้นก็ยังไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีหลากหลายแนวที่ยังไม่ถูกหยิบยกเข้ามาเพราะฉะนั้นคิดว่าโอกาสของตลาดเนี่ยในเมืองไทยค่อนข้างจะมีในทางกับการสำหรับนักเขียนไทยที่จะควรจะไปที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยฮะขึ้นมาเมื่อซอฟต์พาวเวอร์อย่างซีรีส์วายดังอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มนิยายน้ำเน่าที่กลุ่มเรียกอะไรกลุ่มละครหลังข่าวละครน้ำเน่าเนี่ยคิดว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแปลในหรือว่าอยู่ในกระแสของตัวโลกวรรณกรรมญี่ปุ่นด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันมีตลาดอยู่พอสมควรเพราะว่าเราก็เคยเห็นว่าญี่ปุ่นก็เคยแปลโบตันอย่างเนี้ยฮะเหล่าเนี้ยที่เป็นนักเขียนหญิงเนี่ยมาอยู่หรือว่ากระทั่งคู่กรรมก็เคยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะด้วย
1: ครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้สำหรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับก็คือคุณโชคุคุโตมิแล้วก็คุณอัดบุญนาคนะครับที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทั้งวรรณกรรมไทยแล้วก็วรรณกรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็ช่วงนี้สัปดาห์หนังสือนะฮะก็ไปหาหนังสือที่ทุกแต่ละท่านสนใจอ่านกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลง Sweet Memories หรือความทรงจำที่แสนหวานของมัตสึดะเซโกะและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุกชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องโอยเตเกะบุริหรือคูน้ำโอยเตเกะดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุไรครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเอกาโอคาสกิหรือชอบรอยยิ้มของเธอโดยวีซิกขอเชิญรับฟังครับ

0: ังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอเรื่องโอิเตเคโบริหรือคูน้ำโอิเตเคคำว่าโฮริหมายถึงคูน้ำที่ขุดล้อมรอบปราสาทหรือคฤหาสน์ส่วนคูน้ำโอิเตเคแห่งนี้เป็นเรื่องเล่าลึกลับชวนขนลุกที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮุนโจของเมืองเอโดะหรือโตเกียวในสมัยก่อนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณที่แห่งหนึ่งมีคูน้ำที่เรียกกันว่าคูน้ำโอิเตเกะเวลาที่ใครไปตกปลาที่คูน้ำนี้และจับปลาคาร์ปหรือปลาตะเพียนได้แล้วพยายามเอากลับบ้านจะมีเสียงหลอนขึ้นมาจากน้ำในคูว่า
1: โอิเตเกะจงปล่อยไปโอิเตเกะปล่อยมันไป
0: และหากใครคนนั้นยังดื้อดึงเอาปลาที่ตกมาได้นั้นกลับไปบ้านให้ได้เสียงนั้นก็จะดังขึ้นจนกลายเป็น
1: โอ้ยเตเกะปล่อยมันไป
0: เสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกคูน้ำนี้ว่าคูน้ำโอิเตเกะและหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีใครไปที่นั่นอีกแต่แล้วก็มีพ่อค้าขายปลาใจเด็ดคนหนึ่งไปที่คูน้ำแห่งนี้เพื่อไปจับปลา
2: ให้ตายสิถ้ากลัวคูน้ำโอิเตเกะเนี่ยแล้วจะเปิดร้านขายปลาได้ยังไงเล่า
0: พอไปถึงคูน้ำพ่อค้าขายปลาก็ย่อนเบ็ดตกปลาลงไปทันทีและก็ตกปลาคาร์ปปลาตะเพียนขึ้นมาได้นับไม่ถ้วนจนเต็มถังใส่ปลาของเขาอย่างรวดเร็ว
2: ได้เวลากลับบ้านแล้วสินะ
0: พ่อค้าขายปลาบอกกับตัวเองพลางลุกขึ้นยืนร้องดังอึ๊บทันใดนั้นเองน้ำในคูก็เริ่มเดือดปุดๆแล้วก็มีเสียงร้องขึ้นมาว่า
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
2: ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นล่ะไปละ
0: แล้วก็รีบวิ่งหนีไป
1: โอ้ยเตเกะจงปล่อยไป
0: เสียงนั้นดังกึกก้องพ่อค้าขายปลาจึงวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งจนในที่สุดก็ไม่ได้ยินเสียงแต่หลังจากนั้นก็มีเสียงเกี้ย

0: กแก๊กแก๊กแก๊กเสียงเกี้ยค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าต้นหลิวหญิงสาวสวยคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากระหว่างกิ่งก้านของต้นหลิวแล้วก็พูดขึ้นว่านี่แน่พ่อคุณขายปลาพวกนั้นให้ฉันเถอะนะ
1: ไม่ขายข้าไม่ขายให้ใครทั้งนั้นละ
0: ทันทีที่พ่อค้าปลาพูดจบสีหน้าท่าทางของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปทันทียังไงก็จะไม่ขายใช่ไหมอย่างนี้ก็จะไม่ขายใช่ไหมว่าแล้วก็ยื่นใบหน้าเกลี้ยงๆที่ไม่มีทั้งตาจมูกปากหรืออะไรทั้งนั้นเข้ามาใกล
2: ้เอ้ย
0: พ่อค้าปลาวิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็ทิ้งปลาที่อุตส่าห์ตกมาไว้ได้เอาไว้ตรงนั้นขณะที่กำลังวิ่งไปนั่นเองพ่อค้าขายปลาก็เหลือไปเห็นแสงไฟจากร้านขายโซบะจึงเดินโซซัดโซเซเข้าไปนั่ง
1: ลุงขอน้ำถ้วยหนึ่งคือฉันเห็นไอ้นั่นมา
0: ลุงขายโซบะย้อนถามว่า
3: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรหรือไหนบอกมาสิไปเห็นอะไรมา
0: พ่อค้าขายปลาก็ตอบว่า
1: เห็นไอ้นั่นไง
0: ลุงขายโซบะก็ย้อนถามอีกว่า
3: อ๋อที่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่า
0: ว่าแล้วลุงก็หันหน้ามาหน้านั้นเกลี้ยงไม่มีอะไรบนใบหน้าเหมือนเมื่อกี้นี่เลย
2: เฮ้ย
0: พ่อค้าขายปลาเห็นเข้าก็พังงะขาอ่อนหมดแรงแทบสิ้นสติแต่ก็ยังหาทางกลับบ้านจนได้เมื่อมาถึงบ้านนางเมียก็ถามว่าพี่ดูท่าทางจะไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อค้าขายปลาตอบว่า
1: พี่ไปเห็นไอ้นั่นมา
0: ไอ้นั่นที่ว่าน่ะอะไรไหนบอกมาสิพี่ไปเห็นอะไรมาพ่อค้าขายปลาได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าเมียเราจะเป็นไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็รีบแอบมองหน้าเมียที่พี่เห็นน่ะใช่แบบนี้หรือเปล่านางเมียถามพร้อมกับเอามือลูบหน้าตัวเองเผยให้เห็นใบหน้าเกลี้ยงๆไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปาก
1: ว้าแล้ว
0: พ่อค้าขายปลาร้องลั่นตกใจแล้วก็งงงวยไปหมดไม่รู้ว่าทำไมใครๆแม้กระทั่งนางเมียของตนถึงได้กลายเป็นผีไร้หน้าไปหมดแล้วก็เป็นลมสลบไปร่างของนางเมียก็หายวับไปในทันทีส่วนพ่อค้าขายปลาก็นอนสลบอยู่ตรงสุสานไกลๆกับคูน้ำนั่นเอง

0: เป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องคูน้ำโอเอเกะน่ากลัวไหมครับฟังแล้วขนหัวลุกเลยใช่ไหมครับ
1: หลอนจริงๆค่ะพ่อขาปลาเจอกับผีไร้หน้าโผล่ออกมาหลอกติดกันแบบนี้ทั้งหญิงสาวที่ต้นหลิวทั้งลุงขายโซบะแล้วก็นางเมียที่บ้านอีกไม่สลบเหมือดก็ประสาทแข็งเกินตัวแล้วล่ะค่ะ
0: ครับผีไร้หน้าแบบนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโนเปราโบเป็นผีที่มีรูปร่างเหมือนกับคนทั่วไปนะครับแต่ว่าบนใบหน้าไม่มีทั้งตาจมูกแล้วก็ปากเป็นหน้าเกลี้ยงๆเลยล่ะครับ
1: ที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องคูน้ำโอเอเตเกะนี้เป็นหนึ่งใน7เรื่องประหลาดแห่งฮอนโจเรื่องลึกลับ7เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาในย่านฮอนโจของเมืองเอโดะซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากคูน้ำแห่งนี้ที่อยู่แถวเขตสุมิดะแล้วย่านนี้ยังมีอะไรที่ประหลาดชวนสยองขวัญอีกหลายอย่างค่ะเช่นพอตกดึกจะได้ยินเสียงกลองดังขึ้นตรงนั้นตรงนี้ใกล้บ้างไกลบ้างแล้วก็เรื่องโคมไฟลอยนำทางบนถนนมืดแต่พอเข้าไปใกล้โคมไฟก็ดับไปเฉยๆคล้ายหลอกให้หลงทางค่ะ
0: ครับเรื่องโซบะรถเข็นก็สยองนะครับสมัยก่อนตอนกลางคืนจะมีมาขายตามริมทางแต่ว่าจะมีอยู่ร้านหนึ่งครับที่แปลกมากเพราะอยู่ๆโคมไฟก็จะดับลงถ้าใครไปยุ่งด้วยกลับถึงบ้านก็จะเจอกับเรื่องร้ายๆจนชาวบ้านพากันหนีเมื่อเห็นโซบะรถเข็นร้านนี้ครับ
1: เรื่องผีของชาวเอโดะแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นชอบเล่ากันในฤดูร้อนค่ะเพราะความสยองเนี่ยจะช่วยให้รู้สึกเย็นสันหลังคลายร้อนได้ค่ะ
0: จริงครับฟังแล้วก็เย็นวาบไปทั้งตัวเลยนะครับเรื่องหลอนๆอย่างนี้ก็มีเสน่ห์ตามแบบฉบับของนิทานญี่ปุ่นจริงๆครับก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงส่งท้ายกันสักเพลงนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าชิราไนคาโอหรือใบหน้าที่ไม่รู้จักโดยยูคาวะชิโอเนะขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้นะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สักุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan